0: การดมเนี่ยตุ้ม
1: การดม
0: ตั้งแต่เอาพังซื้อนางลิหินเป็นนางปัจจุบันมานี่นางลิแมนเราเป็นนางลิกิโดดิม
1: อ๋อนิลิแมนแกรูปตาติมุงปีนิลิกิโดแกรับผู้รองข้างของครามารองสิโดอันดับเป็นสินิลิเอกี่วังเอ
0: ๊ะอันเตปูนางลิบังแก
2: นิลิแมนแกบีมอลาตองปีปี
3: จีไอท่าลามจีกับปาริปันจีปูอลามจีรับบังเชฟแรกดักลอนสิอดุนทรูอาจจะถึงสนามมุกเป็นแค่ทันปอมอิงลาวสังพิมารลาเป็นแค่จบกับลาบังสอบถักเลยอาจจะปนถึงสนาม